ตับยักปันไอ้ยักก็มาดังมุนงประยำพิเศษดันมาตุมวะตะกังตนรตุบัวตุจูวะปุลวะสมิลันละเล็กเลียนอุยันบะกอบรายมันสะมาดังกะบังลำบอกปุจวะหูกสามไปวะระนาวกรอกะรอกะบะดาวันบะกอกุสวนกังอันกสลาบวันบุกะโวสาดปะปะกะขะตาวดากะนะบุยังบุลอนิตกะบาลุงมะนิตกะบันนะปะสังอาลมัยยะบารุดัตตัยดาตันยวงยุรวงยุรวดบะกาบุ

ียกตะเบียงกี่บ่อเอาหนุกูมังดารองันตอกไอปดอตะกรัมปอกอรวงงายาไลโอนุมัสและตัวมันดีไว้เนียงอุติตัมปี

วันใดนัวซัวงีรูบตูใบระบวดสุงกวรงวดบาเบงาลำไปตะโลยงวดกิจเลียวบตุตุยกานาสมาสุงไงอาวุเดลังไอวันวันดาราปนายดินิสาดวัยเต้างานุกามีมุงิญาะกามีตุนาได้จาวะปอจะไลนาเดนมูตุงอปอบายุ